0: นาตาที่มันก็รู้จักตอนนี้คิดนะมันจักการนี้ขันไอ้มิ่งนักกว่าเพื่อนก็ไปนำเขายังไม่ยอดย่างไอ้ตรงใช่ไหมนะคิดจะตื่นหนังคิดจะได้เกินไหนเขายังไม่ยอมหนักตุนอินไหนอินนั่นหลักฐานได้ที่ตัวตื่นไหนตาเกินเอาหนึ่งกิตมาเลยถ้ามาก่อนมากุกตูนี่ลูกใจเขายังไม่ยุกใจยอมหนักตุน
1: ขันออกเลยแค่มันนะอิสุมาลุงนักไม่นั่งมาอินเอาหลักที่ลุติมากุกตูเทมันนะอายุนักสมัครเลยลุติลุกิ
0: อิสุมาลุงนะอิละอิมิกทุกที่ยุนนัดแจ้งในงานร้านทุกที่ยุนนัดแจ้งในงานนุกที่ตุนอุจจังนักลังมามานาชิวลังมันอินเอาเป็กก็สิงอาทักบารุนัยอักษรนายกุลุงมันนัยจุกุลุงมิงพิจิมาลากุนเด็กว่าใครลากุนอัมบารุนอักษรนายกสักกิจตะกี้อยู่ปะใครลากุนอักษรนายกท่านนะครับลุงนะอักษรนางอักษรนายกุลุงมาท่านอินเอาเป็นอักษรนางอักษรนางละต่างุงมันอักษรนางนี่มันนะอักษรนายกอักษรนางแต่ก็ตากว่ามักโกกันลุงนั่งดีอักษรนายังอักษรนายอุบลนี่อินุอักษรอักษรนางอักษรนางอุบลนี่อันดีกิ่งมาติงอัตวสุเมตัยลูกอักษรนางทั้งมันอัตวติกุเตนายองนั่งตัวกันอักษรนางตักอักษรนางนี่มันนะที่เช่นนี้อินุเป็นคนที่งานพิยมันยากลงอักษรนางเหมือนกันไหมลูกนายอยากตัวงาครับลูกนาเป็นคนที่งานพิยมันยากแล้วก็มาอักษรนายังเหมือนตัวข้าอยากตัวงาได้บ้าง
1: แต่ก็ธรรมดาอินุเขาสิงอันนู้อาศัยจุดที่วัดเลี้ยงมีอยู่ครับลูกน้าเป็นคนที่
0: งี้ใช่อาศัยวัดเลี้ยงมาที่อินุเขาสิงอาศัยกูสิงเองอิเล็กกูสิงเองใจกูสิงเองอินุบลูอิเล็กกูสิงอาศัยวัดเลี้ยงลูกน้าอิมาอินุอิเล็กกูสิงเองพิวนักพิวเงินนักเซาเงินมาถ้าขัดลูกน้าอิเล็กกูสิงอันนี้อินุจุสิงอันนี้ขันก็ตุกสิตุกสินักเจ้าหลอกปลุกอินุอิเล็กกูสักอินุสักพิวสักเนี่ยมาพิวสิอีเล็กก็เสียวอีโน่เสียงอุณาอีโน่มาคุยโอ้ก้าวสิงห์ใจกูสิงห์วันแรกบนน้าแล้วโอ้ก้าวโดนอาดละก้าวยังชุนทรีเนี่ยจะมาคุยอีโน่โอ้ก้าวสิงห์ใจกูสิงห์อาชีพวันเลี้ยงก้าวยังมาแต่ชุกเกจุกันเลยมาอีโน่มาคุยนุตตะไก่ชุกเกจยุนนายเรื่องมาแต่อีโน่โอ้ก้าวสิงห์อันนี้ใจกูสิงห์อันนี้คันโอเคชุกเกจุกันแล้วก็ตีกูลูกเกะใจกูสิจะมาคุยชุนทรีเนี่ยป่านนะอักบะชุนเอาบัตรมาอักบะฮะชุนเอาโคกปากบะ
1: อักบะ
0: เนี่ยชุนเอาเนื้อชุกิเบล
1: ไม่อักเบลอีหลังอ่ะ
0: อักบะไม่เคยมังเงยจัดเอง
1: อักเบลไม่คิดเสีย
0: นอักบะอักบะอักเบลงิดตัวอักบะ
1: มักว่าทุกตัวมังเงยอักบะงิดไม่เยอะ
0: อักบะไม่ทุกข์จังเลยเด็กบังเงยป่านนะข้ากูมาอีพ่ออักซิมักป่านท่านนะเซงงันเนี่ยโอ้นะฮะคุณลุงก็เซ็งงานเนี่ยถ้ากูทานละกูบ้าถ้ากูทานละกูบ้าทุกสิ่งในทุกสิ่งยากยากแบบอักบะขักตัวไม่ปานามิถ้าไปพกขักตัวไม่ปานามิมันนายริกมาอักบะขักตัวไม่ปานามิคุณเนี่ย
1: อักบะคุณว่าถ้ากูนักก็ยุติวะ
0: ทานถ้ากูอักบะงาทานอักบะขังงิตตกไอ้มาอักบะขังงิตตกไอ้มาไอ้พุทธินทร์นักตกทานอักบะขังงิตติปานาคำตัวนามก็พิวสิ่งไงปานังเงินอักบะขังเงินมาตาอินูอีพวกที่มักพกว่าก็พกอะไรก็เนี่ยแต่ว่าก็ว่าก็ว่าขักตุกมีไม่เลยอะไรก็มีอักเบกโอนอะไรอักเบกอะไรที
1: ่แต่มาไม่เชื่อเนี่ยเขายังมาบุติเขายังมาเงียกอะไรก็ทำเนี่ยเขายังมาอยากเอาตัวเราบุตินี
0: ่อินูตัวอีกูสิ่งนี้โอ้ก็สิ่งนี้ชวนนั่งนั่งนี่มักก็นั่งอ่ะชวนนั่งไม่ใช่สิปะลุกลุกอีกอ่ะโอ้ก็ใจอีกลุกอีกอ่ะมึงอีกลูกก็มาทานไอ้นกหางเงตุง
1: ตะกั่ว
0: น
1: ี่
0: อีกลูกตะกั่วไอ้นกอีกลูกนี่ก็มาในอีกลูกไม่ใช่นะกูมาอุนนกนายกนายกกูอีกลูกอามาตะกั่วอันนี้ยมเองอีกลูกนี่ก็มาเนี่ยก็ถือยมเองนุตะกัลโลตะกั่วเนี่ยอีกลูกหางเนี่ยอะไรตัวตะกั่วอีกลูกตาในลูกนี่นัตตาอีกลูกตาที่ไม่ลูกนี่ขัดตั้งเนี่ยขัดตาอีกลูกตะกั่วเด็กเขมักกุฏิโกเอาละกับตาไอ้นกหางเนี่ยก็เนี่ยใจไม่อีกลูกกันก็ใจนักปงตะกั่วอีกลูกกันไอ้นกหางเนี่ยไม่อีกลูกกันเอาละปงอีกลูกกันช่วยนั่งไม่มาขอขักปังหมดอีกลูกละตางก็เลยอีกลูกกันงกตุนเลยทำไมลูกตางอะไรไม่อีกลูกกันนานเลยทำไมตกสู้ทุกซึ่งเขาจะมากระดับไปเอ๊ะอัมมาชิลันเริงชิลันเลิกปางป้างอ่ะโอโกตังป้าไม่เขาจะมาเวนี่ป้าเนี่ยไต่มาสุนัตเจ้าแก่ก็ไต่กูสักเลยมาเกินเนี่ยอัมมาชิมไต่กูเสียเนี่ยไต่กูเสียเงินอาชีวะลูกหลังมาตาสุนัตลูกตา
1: ไม่ก็เลย